0: ร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภัสสรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้งสองโครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเพราะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับ Pro ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ Open AI Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. My GPS Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
12: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
0: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
12: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-20 11-25 23-25 25-18 และ 15-10 คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐทาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชินสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยวสองนักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 และนัดชัดเจนเจตมงคลรัตแพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
15: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรหมาดเย็น

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076239116 0818953217
3: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
4: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
3: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรเหล่าหน้าเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
2: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: หมอเชนมาแชร์
2: หมอเชนกลัวคนไข้สวยผิดที่หลายคนคิดว่าคลินิกความงามยิ่งทำเยอะยิ่งสวยแต่สิ่งที่หมอกลัวที่สุดไม่ใช่คนไข้ไม่สวยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: นายโอ5 FM
2: นายโอ5

0: าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: AutoQuick จ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊ม Caltex ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประกันมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างวาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: อันนี้ก็หมายความว่าของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งมองเป็นเรื่องร้ายก็ได้มองเป็นเรื่องดีก็ได้มองด้วยปัญญาก็ได้มองด้วยกิเลสก็ได้สุดแล้วแต่จะมองถ้ามองในแง่ใดก็เกิดปฏิกิริยาทางจิตใจในแง่นั้นถ้ามองในแง่ส่งเสริมกิเลสมันก็เกิดกิเลสมองในทางส่งเสริมปัญญามันก็เกิดปัญญาถ้ามองในทางส่งเสริมปัญญาก็เกิดธรรมะเห็นธรรมะในสิ่งนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งเหล่านั้นจิตก็ว่างจากกิเลสที่เกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจนี่แหละคือความสงบที่เราควรจะเข้าถึงกันแล้วควรจะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอต้องมันพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองให้รู้ว่าเรานี่มันขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางลงหรือทางขึ้นหรือว่าอยู่ในสภาพตัวเป็นตัวเองเป็นตัวเองก็หมายความว่าใจมันสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองถ้าว่าเกิดยินดีก็ไม่ใช่ตัวเองยินร้ายก็ไม่ใช่ตัวเองชอบชังก็ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั่นต้องอยู่ในสภาพรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริง
0: คำสอนจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทากันแดดทุกวันแล้วทำไมยังมีฝ้าอย่างแรกเลยนะคะที่หมอเจอบ่อยค่ะคือไม่ใช่การที่ไม่ทากันแดดแต่ทาแล้วแต่ทาไม่ถึงโดสค่ะทาน้อยเกินไปอีกสาเหตุนะคะเพราะว่าฝ้าค่ะไม่ได้ถูกกระตุ้นจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนฮอร์โมนและการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะอีกอย่างควรเลือกกันแดดให้เหมาะทาในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงความร้อนสะสมนะคะหากมีฝ้าที่ชัดเจนขึ้นควรให้แพทย์ประเมินก่อนเลือกวิธีดูแลรักษาค่ะเกร็ดความรู้เรื่องผิวจากหมอณัฐ ณภชาคลินิกค่ะ
3: Oops Beauty Secret
4: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถิ่น905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight กันนะครับ I found you จากBruno Mars จะบอก Bruno Mars ไม่ใช่ละ Bruno Mars นะครับแล้วก็ Rosé นั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นรักที่พอดีจาก Fellow นะครับลั่นโทมจาก Monica X กับก้านตองครับมีข้อความส่งมาแล้วด้วยนะครับขอเพลงกันมาเดี๋ยวเปิดให้เลย
1: Morning Delight
0: ขอกันมาได้นะ ID line 905 FM นะครับสำหรับข้อความแรกของวันนี้นะข้อความแรกของวันนี้ครับมีขอตะวันยังมีให้เห็นนะครับอ๊อฟปองศักดิ์แล้วก็มีขออุษาสางนะเดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know ด้วยใครอยากขอเพลงเพิ่มเติมนะครับ ID line 905 FM เหมือนเดิมฮะ

ีกหนึ่งเพลงที่ขอมาทางไลน์905 FM นะครับนางยักษ์ที่รักจริงนะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความเพิ่มเติมนะขอเพลงมูนของ Baby Monster ด้วยนะครับเป็นเพลงK-POP นะ K-POP เดี๋ยวยังไงผมเปิดให้ช่วงหลัง9โมงนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอรักเอ๋ยของเบิร์ดธงชัยนะครับงั้นเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันสำหรับช่วง Did You Know ใครที่แบบว่าต้องทำงานหรืออาจจะต้องอยู่ถึงดึกแล้วก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องทานอาหารนะอยากจะทานมื้อดึกใครที่อยากจะทานมื้อดึกนะครับมันจะมีเมนูที่จำเป็นนะสามารถที่จะช่วยเซตระบบสมองได้นะครับแล้วก็ไม่อ้วนนะฮะเหมาะที่จะถ้าจำเป็นต้องทานจริงๆแต่ไม่ใช่แบบอุ๊ยทานแบบนี้ทุกคืนเลยนะอ่ะจะมีเมนูอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วง Did You Know นะครับ

0: จากธงชัยแม็กอินไตนะครับรักเอ๋ยนั่นเองนะเหมือนเพลงนี้จะประกอบละครสักเรื่องนึงด้วยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอ่ะสำหรับในช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วง Did You Know กันดีกว่าครับ
1: Did you know Did you know Did you know
0: Did you know ใครที่ชอบทำงานหนักจนแบบทำงานจนดึกแล้วก็รู้สึกว่าหิวรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องเติมพลังนะไม่งั้นไม่ไหวเนี่ยนะครับมี4เมนูมื้อดึกนะครับที่เหมาะสำหรับคนทำงานหนักนะครับกินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วก็ช่วยเติมพลังให้สมองพร้อมลุยต่อในตอนเช้าด้วยนะครับแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คืออาหารที่สำหรับคนที่แบบอุ๊ยทำงานหนักมาแล้วก็ต้องทานนะไม่ใช่คนที่สบายมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วเราก็มื้อดึกก็กินอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะอันนี้สำหรับคนที่เขาทำงานหนักจริงๆแล้วก็ต้องการมื้อดึกจริงๆเพราะจริงๆมื้อดึกเป็นมื้อที่ไม่ควรทานอยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนอ่ะคนที่แบบต้องทำงานหนักจนดึกแล้วก็ต้องเติมพลังสมองเพื่อจะลุยต่อในตอนเช้านะครับเมนูแรกเลยนะครับไข่ต้ม1ฟองและขนมปังโฮลวีทนะเป็นเมนูง่ายๆแทบที่จะไม่มีใครสนใจนะครับแต่อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานจนดึกมากนะครับแล้วก็ต้องการทานอาหารนะอะไรสักอย่างนะครับไข่เนี่ยมีโปรตีนและโคลีนครับซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่างกายเนี่ยนำไปใช้สร้างอะเซทิลโคลีนนะฮะสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ส่วนขนมปังโฮลวีทเนี่ยก็จะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ใยอาหารให้มื้อเล็กๆนะฮะกินแบบมื้อเล็กๆนะแบบโอ้อย่าไปกินเอาอิ่มขนาดนั้นเขาบอกว่ากินประมาณ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับในปริมาณที่พอดีก็โอเคนะอย่าไปจัดเต็มแบบมื้อใหญ่ขนาดนั้นนะครับเมนูที่2เลยก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับแล้วก็กล้วยครึ่งผลนะครับหลังทำงานจนสมองล้าของหวานเนี่ยมักจะเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงนะครับลองเปลี่ยนจากพวกเค้กขนมเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแทนนะครับโยเกิร์ตเนี่ยให้โปรตีนส่วนกล้วยเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตโพแทสเซียมแล้วก็มีวิตามิน B6 นะครับการจับคู่กันเนี่ยทำให้ได้ทั้งอิ่มแล้วก็สารอาหารหลากหลายโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลด้วยนะครับให้เลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วใช้ความหวานจากกล้วยแทนเติมน้ำเชื่อมนะโยเกิร์ตรสธรรมชาติจริงๆอ่ะเคยซื้อกันไหมที่เป็นโยเกิร์ตที่มันไม่มีความหวานไม่มีน้ำตาลเลยอ่ะมีแต่ความเปรี้ยวกับความมันของนมเนี่ยนะเอาแบบนั้นแล้วก็ใช้ความหวานจากกล้วยนะครับอย่าไปเอาโยเกิร์ตปกติตามท้องตลาดที่มันหวานหวานอันนั้นก็คือควรจะทานตอนกลางวันนะเพราะน้ำตาลสูงมากนะครับอันต่อมานะเมนูต่อมาครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆบวกกับนมจืดแล้วก็ถั่วเล็กน้อยนะครับนะถ้าวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้แรงใช้สมองแบบหนักจนหิวจริงๆนะก็อาจจะเป็นข้าวโอ๊ตถ้วยเล็กๆนะฮะก็ได้นะข้าวโอ๊ตเนี่ยมีใยอาหารส่วนถั่วเนี่ยมีโปรตีนแล้วก็ไขมันอิ่มตัวแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยการเพิ่มนมจืดเนี่ยช่วยให้มีโปรตีนมากขึ้นนะครับเมนูนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนที่กลับดึกต้องการอาหารอุ่นๆก่อนการพักผ่อนนั่นเองนะครับเมนูสุดท้ายเมนูที่4นะครับที่คนนอนดึกเนี่ยทำงานหนักมาทั้งวันแล้วต้องการทานมื้อดึกจริงๆเนี่ยสามารถทานได้นะครับก็คือกล้วย1ผลเล็กและเนยถั่ว1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นเมนูที่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับแค่หั่นกล้วยแล้วก็แตะเนยถั่วเล็กน้อยนะครับก็สามารถทานเป็นเมนูก่อนนอนได้นะครับอันนี้ก็สามารถเติมพลังนะเซตระบบสมองแล้วก็เพื่อจะสู้ต่อในตอนเช้ากันได้นะครับนี่คือ4เมนูที่คนนอนดึกเนี่ยสามารถทานได้นะครับ
1: Listen Did you know Did you know Did you know

อยากบอกรักจากอินดิโก้นั่นเองนะครับชั่วคราวนะจากชาลีนะสำหรับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับ CS Motorbike นะกับเขาตอนนี้เนี่ยเขาฉลอง71ปียามาฮ่ากันอยู่นะครับกับเซอร์วิสแคมเปญหน้าฝนปลอดภัยอะไรรถกระจายนะครับอ่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้อย่าปล่อยให้รถของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนนะฝนตกถนนลื่นด้วยนะฮะอันตรายนะสามารถที่จะนำรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าของคุณนะไปเช็คสภาพหน้าฝนกันได้เลยแล้วก็เช็คสภาพฟรีด้วยนะครับเขาจัดให้ CS Motorbike นะเช็คสภาพรถให้ฟรี15รายการสำคัญเลยนะครับ

แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นก็คืออะไรนะอะไรทุกชิ้นทุกรายการนะครับอะไรแท้ยามาฮ่าลด 10% ทุกรายการนะครับย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการเลยนะครับสามารถนำรถของคุณไปเช็คสภาพกันได้นะครับเช็คสภาพฟรีกันได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะ30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้สาขาไหนไปใช้บริการที่นั่นได้เลยนะจองโทรจองคิวได้นะเบอร์โทรนะครับสำหรับสาขาวิเชียรสงครามนะ CS Motorbike สาขาวิเชียรสงครามจะอยู่ใกล้ๆตลาดฉำฉานะครับจะเห็นโลโก้ยามาฮ่าใหญ่ๆเลยนะ0821966166ครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในใกล้ๆโกสรีวัดเทพนิมิตนะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับหรือจะทักแชทก็ได้นัดคิวทาง Facebook ทาง LINE นะครับก็สามารถพิมพ์ @CS1Yamaha ได้เลย CS เลข1แล้วก็ Yamaha นั่นเองนะครับเขาเปิดทุกวันนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็ไปใช้บริการได้ครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะใครอยากขอเพลงอะไรเพิ่มเติมขอกันมาได้แล้วก็มี1เพลงติดค้างเดี๋ยวเปิดให้เป็นเพลงแรกของเบรกหน้าเลยเพราะว่าเป็นเพลงเขาเรียกอะไรเป็นเพลง K-pop นะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับสำหรับช่วงหลัง9โมงครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
0: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
11: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: าน LINE TIM 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับนั่นคือ1แทร็กที่ขอมาก็คือ Moon จาก Baby Monster นะครับขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าK-pop เนี่ยจริงๆเราเปิดหลัง9โมงเนาะแล้วก็เสแสร้งนะครับจาก Paper Planes featuring กับ Moon นั่นเองนะครับใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกกันมาได้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะฮะเราจะพาไปดูนะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันด้วยครับเพราะว่าเรามีช่วง All Around ในชั่วโมงที่2นะฮะ
1: Morning Delight
0: วันนี้วันสุดท้ายนะ31สิงหาคมนะครับสำหรับโปรโมชั่นของวาเลนคลีนิกฉลองครบรอบ4ปีนะครับกับดีลใหญ่จัดเต็มยกขบวนความคุ้มมาเสิร์ฟแบบคูณ2เลยนะครับโปรแกรมลดแฟตไลโป1ขวดแค่ 1,790 บาทโปรแกรมชาแนลขนาด 3cc แค่ 2,590 บาทนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ไบโอเฮียทุกรุ่นเลยนะครับเหลือแค่ cc ละ 3,999 แล้วก็โปรแกรมดูแลผิวด้วยอะควาลูน่าริงเคิลสุดฮิตครับซื้อ1แถม1ไปเลย 4cc แค่ 9,999 บาทวันนี้วันสุดท้ายรีบทักไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีแบบสวยลุ้นสวยแบบคูณ2นะฮะเมื่อเลือกทำโปรแกรมตามเงื่อนไขครับลุ้นรับความสวยเพิ่มอีกมากมายเลยครับมาสวยคุ้มกันได้ที่วาเลนคลินิกนะครับสอบถามเพิ่มเติมนัดคิวกันได้เลย ID Facebook Page นะ Search วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะฮะ Search วาเลนคลินิก VALENCLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนั่นเองครับ

0: พี่กริดนะครับ What's going on ครับก่อนหน้านั้นอย่าปล่อยมือกันจากพลอยชมพูครับแล้วก็โพลารอยจากโจนัสนั่นเองนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905ออร่ากันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับ
1: 905 all around
2: 905 all around
0: 905 all around วันนี้ปันปันพาทุกคนมาที่ทะเลบัวแดงนะครับใครที่ชอบทุ่งดอกบัวกว้างๆถ่ายรูปสวยๆรู้สึกว่าเคยมีภาพลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปกับทุ่งบัวแดงแล้วด้วยนะก็ไปที่นี่กันได้นะครับทุ่งบัวแดงครับหรือว่าทะเลบัวแดงที่อุดรธานีนั่นเองนะครับทะเลบัวแดงเนี่ยอยู่ที่หนองหานกุมภาวาปีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมขึ้นเรือนะฮะที่ท่าเรือบ้านเดียมนะบ้านเดียมตำบลเชียงแหวนะรอบหนองหานนะครับก็มีท่าเรือชุมชนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นบ้านแชร์แลบ้านเชียงแหวบ้านดอนคงนะครับซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็สามารถที่จะออกเรือชื่นชมธรรมชาติในแต่ละมุมของบึงได้นะครับเสน่ห์ของที่นี่เนี่ยไม่ได้อยู่แค่มีดอกบัวจำนวนมากนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวเนี่ยพร้อมใจกันบานบนผืนน้ำกว้างใหญ่นะครับเมื่อมองจากเรือก็จะเห็นเป็นสีชมพูอมแดงเนี่ยทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับกลายเป็นภาพที่ต่างไปจากการชมดอกบัวที่ส่วนอื่นๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนั่งเรือไปท่ามกลางทุ่งดอกบัวแบบกว้างๆเลยนะครับช่วงที่เหมาะจะไปทะเลบัวแดงที่อุดรนะครับก็คือเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับโดยททเนี่ยก็บอกว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นฤดูที่ดอกบัวแดงเนี่ยบานเต็มหนองหารเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลในปี6869เนี่ยฤดูการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงก็คือพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถ้าอยากเห็นดอกบัวสวยๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือต้องตื่นเช้าครับเพราะว่าดอกบัวเนี่ยจะบานสวยเนี่ยในช่วงเช้าแล้วก็เมื่อแดดแรงขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆหุบตามธรรมชาตินะครับก็แนะนำนะช่วงเวลาที่จะไปเที่ยวที่แบบสวยๆก็คือ6โมงเช้าแล้วก็ไม่เกิน11โมงนั่นเองนะครับใครสนใจอยากจะไปที่นี่ก็เก็บภาพมาฝากปันๆด้วยนะครับทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

จำไว้จากกวินนะฮะแล้วก็ I Got You จากเป๊กผลิตโชคนะครับนะแล้วก็ Hard Note จากจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะช่วงนี้นะครับเราอยู่กับเชียงใหม่เพรสกันด้วยนะใครที่เจอปัญหาเรื่องปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆนะครับใช้บริการเชียงใหม่เพรสเลยเขาเป็นมืออาชีพในเรื่องของการวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนและสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับยังไงใครที่อยากจะปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนนะมดหนูงูแมลงสาบนะครับโทรหาเชียงใหม่เพลสได้เลยนะก็เขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีด้วยเบอร์โทรศัพท์076-263-404นะครับ076-263-404ครับ

0: New GWM Tank 500 Diesel ความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
6: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: the sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

Delight 905 FM Music by the Sea.

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่3กับ Morning Delight นะครับ10โมง10นาที
1: Morning Delight
0: ทางไลน์ว่ายังไงบ้างนะครับ ID Line 905 FM ยังขอเพลงกันได้นะอยากฟังเพลงไหนบอกปันๆได้เลยครับ

หนึ่งแทร็กจากโบกี้ไลออนนะครับได้เห็นคลิปที่เหมือนโบกี้ไลออนเขาไปร้องเพลงใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่สบายอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังไปอ่ะนะเพราะว่าเป็นห่วงแฟนคลับใช่ไหมครับก็มีนนทนนเนี่ยขึ้นมาช่วยร้องแล้วแบบโอ้โบกี้เขาก็ปล่อยโฮเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นหนุ่มที่น่ารักมากเลยนะครับใครที่ได้เป็นแฟนเนี่ยเขามีแฟนแล้วเนาะใช่ไหมคุณนนทนนเนี่ยแฟนเป็นคนนอกวงการนะถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยนะครับทั้งมีความสามารถทํางานเก่งทั้งหล่อแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วจิตใจดีด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เคยเจอน้องแต่เด็กๆเลยนะประกวดร้องเพลงแล้วก็เคยถ่ายลงถ่ายรูปให้น้องตอนที่ได้ The Voice แล้วด้วยครับก็เป็นเด็กที่น้อมน้อมแล้วก็นิสัยดีมากๆจริงๆนะแต่ที่เปิดไปเป็นเลี้ยงไข่นะครับโดยโบกี้ไลออนกับ The Toys ครับก่อนหน้านั้นจนกว่าจะทนไหวจากเลดี้ปรางนะครับบอกสักคำนะจากหนุ่มกะลานั่นเองครับมีข้อความส่งมาขอขึ้นใจของวงเมอร์นะครับขอเพลงชิลของลิซ่าบอกขอขับขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงได้เลยนะครับแล้วก็แคลิฟอร์เนียคิงเบสนะครับของเรียน่านะครับเดี๋ยวเปิด3เพลงนี้ให้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันสำหรับช่วงฮิตติดเทรนด์ on X นะครับ

0: ชิลจากลิซ่านะครับเปิดให้เรียบร้อยนะก่อนหน้านั้นแคลิฟอร์เนียคิงเบสจากเรียนหน้าครับขึ้นใจของวงเมอร์นั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เรามาติดตามแฮชแท็กที่ติดเทรนใน X กันดีกว่านะทุกคน
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: เป็นยังไงบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะครับมีหลากหลายแฮชแท็กที่ติดเทรนเลยนะครับอย่างต้าเฟทเฟ่นะก็ยังติดเทรนอยู่แล้วก็เราก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีประเด็นมีแฮชแท็กอะไรนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับอันนี้ก็น่าแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะเพราะว่าเป็นการได้เข้าแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกเป็นการรอคอยที่ยาวนานจริงๆงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงดีกว่านะครับทีมไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิก LA 2028นะครับเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของไทยเลยนะครับแล้วก็ได้แชมป์เอเชียนะเราก็เลยได้ไปนะครับได้เป็นประเทศที่3ที่ได้เข้าร่วมโอลิมปิกนะครับบอกเลยว่าโอกาสเนี่ยนะฮะถือได้ว่าน้อยมากๆเลยรู้สึกมีแค่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีแค่12ประเทศไหมที่จะได้เข้าแข่งขันโอลิมปิกอ่ะซึ่งประเทศแรกก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศที่2เนี่ยประเทศหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกแคนาดาหรือเปล่าไม่รู้นะใครจำได้บ้างหรือเดนมาร์กนะแล้วประเทศที่3เนี่ยคือไทยนะฮะและเราได้ไปเพราะว่าเราได้แข่งขันเราก็ได้แชมป์เอเชียมาชนะนะเจ้าบ้านที่จัดการแข่งขันครั้งนี้เลยก็คือจีนมานะครับซึ่งแบบสุดยอดมากๆเราชนะญี่ปุ่น 3-1 เนาะแล้วก็ชนะจีนด้วยผมดูข่าวเมื่อเช้านี่เองนะครับก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับไปในฐานะแชมป์จากเอเชียใน2026นะครับทุบเอาชนะจีนไป3-2เซตคาบ้าเลยในที่สุดเราก็ทำได้นะครับก็หลายๆคนที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนี่ก็ถือได้ว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็ตื่นตันมากๆเลยนะครับนี่ไงข้อมูลมาแล้วเป็นแคนาดานะครับก็คือ12ทีมที่จะได้โควต้าไปแข่งวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเนี่ยมีแค่12ประเทศเท่านั้นนะครับประเทศแรกที่ได้เนี่ยคือสหรัฐอเมริกาที่บอกเป็นเจ้าภาพแล้วก็แคนาดานะครับแคนาดาเนี่ยเป็นแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางครับแล้วก็ไทยนะครับในฐานะแชมป์ทวีปเอเชียพูดแล้วก็ขนลุกนะฮะตอนนี้มีแค่3ประเทศเองนะที่แบบได้เข้าไปแข่งขันโอลิมปิกแน่ๆแล้วนะครับนะก็แสดงความยินดีกับสาวไทยด้วยเราก็ได้รางวัลอีกเยอะเลยนะครับมีรางวัล MVP ใช่ไหมผู้เล่นยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัลเลยนะผมดูข่าวมาเมื่อเช้านี่เองนะครับก็สมศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียนะครับสุดยอดจริงๆนะเขาบอกจีนเนี่ยเป็นแชมป์เท่าไหร่3สมัยไหม3หรือ4สมัยแล้วเราก็สามารถทุบแชมป์มาได้นะครับเนาะแล้วก็อันดับโลกของเราเนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่อันดับ14ของโลกเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยว่าเคยสบประมาทอยู่เหมือนกันนะคุณรัศมีแขเนี่ยนะครับเขาบอกทำตามสัญญานะบนวัดพระแก้วไว้นะวิ่ง100รอบนะเป็นรอบใหญ่รอบพระบรมมหาราชวังเลยนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับ100รอบเนี่ยก็ประมาณ200กิโลเมตรก็คุณรัศมีแขกบอกเขาจะไปวิ่งตามสัญญาแน่นอนแต่ว่านั่นแหละก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะทยอยสะสมไปก็อาจจะใช้เวลาสัก2เดือนนะครับแล้วก็มีที่แฟนวอลเลย์บอลเนี่ยชอบมากๆเลยที่คุณรัศมีแขกบอกว่าเหมือนคนที่เคยว่าเคยด่าเคยประณามอะไรน้องๆนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาไว้เนี่ยก็คือเหมือนชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แบบชัยชนะของคุณนะแต่เป็นของน้องๆเป็นของคนที่เขาแบบส่งแรงใจแรงเชียร์ไปนะฮะโอ้เห็นภาพโค้ชออสแบบร้องไห้เลยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้ยกให้เป็นแฮชแท็กติดเทรนด์ on X เลยกับแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงเข้าไปตามอ่านตามดูภาพกันได้ครับ
1: Hit the trend on XHit the trend on X
0: อยู่กับนวัตกรรมต่างๆของนภัชชาคลินิกกันนะครับนภัชชาคลินิกเนี่ยเขามีทีมแพทย์แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยเยอะมากเลยครับเพื่อจะได้แก้ไขในเรื่องของการปรับรูปหน้าผิวหน้าผิวพรรณรูปร่างสัดส่วนของคุณได้อย่างเต็มที่แล้วก็ ถูกต้องตรงจุดนะครับอย่างใครที่อยากจะผิวแน่นแต่กลัวเข็มนะครับใช้โปรแกรม Red Touch Pro ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนทำหากันเยอะเลยต้องบินไปทำถึงกรุงเทพแต่ว่าณภชาคลินิกจัดให้เลยนะครับ Red Touch Pro ครับเทคโนโลยีเลเซอร์ใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานแสงความยาวคลื่นเฉพาะ675นาโนเมตรนะฮะเจาะลึกถึงคอลลาเจนชั้นในซ่อมแซมผิวจากภายในโดยไม่ทำลายผิวชั้นบนครับลดริ้วรอยผิวหย่อนผิวหมองให้กลับมาตึงกระชับดูสุขภาพดีครั้งแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนชั้นลึกนะครับริ้วรอยจางลงหน้าดูเฟิร์มแบบไม่ต้องฟิลเตอร์เลยครับจุดด่างดำรอยสิวจางลงผิวแน่นแบบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือปลอดภัยกับทุกสภาพผิวครับไม่เจ็บหลังทำเสร็จเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่อยากฉีดหรือต้องการพักหน้าจากการฉีดนะครับผลลัพธ์เนี่ยจะคล้ายๆพิโกเลเซอร์แต่ว่ามากกว่าด้วยการกระตุ้นคอลลาเจนพร้อมให้บริการแล้ววันนี้นะครับที่ณภชาคลินิกครับสามารถนัดคิวคุณหมอได้เลยณภชาคลินิกอยู่ถนนแม่หลวงนะครับนัดคิว @line ID นะ @napacha_clinic นะครับ @napacha napachar ขีดล่างแล้วก็คลินิก clinic นั่นเองครับ

หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ8โมงถึง11โมงเหมือนเดิมนะวันนี้ปันปันลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเปิดให้ได้แบบครบแล้วนะวันนี้สวัสดีครับ

us all. The time he never writes us off.

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพรามสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลๆยีบอีบุกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900 เริ่ม1สิงหาคมนี
2: ้หมอเชนมาแชร
3: ์ทำไมรักษาฝ้ามา5ปีแต่ไม่หายสักทีหลายคนนะครับคิดว่าฝ้าคือเม็ดสีแต่จริงๆแล้วฝ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับต่อให้เลเซอร์ทำให้จางได้แต่ถ้ายังโดนแดดฮอร์โมนยังเปลี่ยนหรือผิวอักเสบแดงเป็นประจำฝ้าก็กลับมาเข้มใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าที่ดีจึงไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไปพร้อมๆกันแต่ถ้าอยากมีเลเซอร์เป็นตัวช่วยอย่าลืมนึกถึง Discovery Pico ที่หมอเชนนะครับเลเซอร์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คนไข้หลายคนฝ้าจางเป็นที่น่าพอใจทักเข้ามาหาหมอเชนได้เลยนะครับ
2: หมอเชนมาแชร
4: ์ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: สวัสดีค่ะ Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ในตอนนี้นะคะเราจะมาชมความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำลายน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสูงถึง25เมตรและกว้าง150เมตรเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคน้ำแข็งราว 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อนนะคะทำให้เกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลที่ไหลออกมาจากหน้าผาอย่างทรงพลังเราสามารถนั่งเรือเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดหรือจะยืนชมวิวจากจุดชมวิวก็ได้นะคะเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมผ่อนคลายรออยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินชมรอบน้ำตกแช่ไอเย็นๆของน้ำหรือจะใช้บริการเรือล่องน้ำตกก็ได้นะคะจากน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรปมาถึงหนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของโลกกันบ้างนะคะนั่นก็คือยอดเขาแมทเทอร์ฮอนตั้งอยู่ในเมืองเซอร์แมทซึ่งเป็นเมืองยอดนิยมของเหล่าคนชอบสกีหิมะนอกจากนั้นยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่อากาศดีที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะเป็นเมืองที่ปลอดรถยนต์แบบ 100% น่าอยู่มากเลยใช่ไหมล่ะคะยอดเขาแมทเทอร์ฮอนเป็นเมืองต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลตท็อปเปอร์โลนและบริษัทผลิตภาพยนตร์พารามอนต์พิกเจอร์อันโด่งดังจะชมความสวยงามของยอดเขานี้จากในเมืองเซอร์แมทก็ได้นะคะหรือจะนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปชมความสวยงามของยอดเขากันแบบใกล้ๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แนะนำว่าควรต้องไปเช็คอินกันนะคะ Beautiful Switzerland ในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในยุโรปอย่าลืมติดตามกันนะคะ
4: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: รารินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: พื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากจุดเดียวกันคือการรักความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญตัวสำคัญตนเนี่ยก็ฝังอยู่ในใจเราเพราะความคิดที่เราไม่รู้จริงนี่แหละมันทำให้เราเข้าใจผิดเราไม่สามารถมองตามความจริงได้เพราะใจมันมีแต่อคติเต็มหัวใจแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วคนเราเนี่ยหลงอยู่ในความหลงหลงอยู่ในความเห็นผิดของตัวเองหลงอยู่ในทิฏฐิมานะสำคัญในความรู้ของตนเองก็เลยเที่ยวไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทำไมถึงว่าเขาชั่วเพราะตัวเองนั่นแหละชั่วเพราะความชั่วมีอยู่ในใจเราจึงมองเห็นสิ่งนั้นได้ชัดเราไม่สามารถไปสรุปชีวิตคนอื่นได้ รู้เยอะไปหมดแต่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านอยู่มันไม่พ้นทักทีหรอกแต่ถ้าเรารู้ในการวางออกสลัดคืนรู้แล้วทิ้งออกมันก็จะเริ่มเบาบางลงก็จะเข้าถึงธรรมใจมันก็พ้นจากความบีบคั้นภายในใจถ้ารู้จักตัวเองดีแล้วเราจะไม่ยุ่งกับใครเราจะไม่รู้จักคนอื่นหลักของการระลึกรู้คือรู้จักตัวเองเนี่ย
6: คำสอนจากพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: คุณกำลังฟัง D-Like 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

Sea. Delight 905 FM. Music by the Sea. Delight 905 FM. Cool Delight 905 FM.

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nafacha_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ TWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
0: Brush Root Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Brush Root Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brush Root Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
10: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
11: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
10: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
12: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: พกากรอง ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: สวัสดีครับคุณฟังครับวันจันทร์นะครับเราเจอกันเป็นการเปิดสัปดาห์นะครับเปิดสัปดาห์ใหม่จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ปิดเดือนสิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะฮะ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: ก็เช่นเคยครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์เหมือนเดิมครับ Delight 905 FM วันนี้เป็นวันที่31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับเราอยู่ด้วยกันเที่ยงถึงบ่าย3โมงแบบนี้แหละนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณทักเที่ยง12นาทีได้นะฮะคุณผู้ฟังครับโอ้โหกลับมาพร้อมกับความชื่นมื่นเลยคุณผู้ฟังนะครับชื่นมื่นเลยครับเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับได้แชมป์เอเชียโอ้โหวันหยุดที่ผมก็ไม่ได้ดูนะฮะไม่ได้ดูเลยฮะคุณผู้ฟังครับก็รอดูตามผลเอาแต่ผลปรากฏว่าพอมาดูโอ้โหคว้าแชมป์เอเชียครับนะครับหลังจากที่เราชนะจีนไป3ต่อ2เซตนะฮะคือเราชนะเกาหลีใต้มาก่อนแล้วรอบ4ทีมเนี่ยเราไปเจอญี่ปุ่นเราก็ชนะญี่ปุ่นมาพอเจอญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บไปชนะจีนโอ้โหเป็นแชมป์เอเชียครับขนลุกเลยคุณผู้ฟังครับสุดยอดมากครับและที่สำคัญที่สำคัญฮะตอนนี้คือว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติพูดถูกแล้วนะเดี๋ยวตั้งหลักใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้คะแนนเพิ่มในรายการนี้มา 10.34 คะแนนทำให้พุ่งจากอันดับที่17ของโลกมาอยู่ที่อันดับ14ของโลกทันทีนะฮะและที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นใดคือเราคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกปี2028เรียบร้อยโอ้โหปรบมือฮะปรบมือให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำได้สุดยอดมากนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยรู้สึกว่าเรายังไม่เคยได้ไปโอลิมปิกมานานมากครับนานกว่า14ปีคุณฟังกว่า14ปีที่ทีมชาติไทยของเราไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้รุ่นน้องทำได้เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยรุ่น7นะครับรุ่น7ที่มีคุณปลื้มจิตเนี่ยจำได้ไหมครับเมื่อ14ปีที่แล้วนั่นแหละคือจุดกำเนิดที่ทำให้คนไทยเริ่มหันมาเชียร์วอลเลย์บอลหญิงแบบจริงจังแล้วก็ดูกันในรถเนี่ยเวลามีการถ่ายทอดสดรถท้องถนนเนี่ยเหมือนกับเขาทรายเลยครับแทบจะไม่มีวิ่งบนท้องถนนทุกคนอยู่หน้าจอทีวีปรากฏการณ์มันเป็นแบบนั้นเลยคุณฟังและที่สำคัญคือรุ่นพี่ที่7เมื่อ14ปีที่แล้วประมาณนั้นเนี่ยทำเรตติ้งรายการทีวีทั้งหมดกระจัดกระจายหมดเลยครับเรตติ้งอันดับ1ตลอดกาลไม่เคยมีรายการไหนละครเรื่องใดที่มีคนดูเยอะที่สุดมาก่อนเท่ากับรุ่น7นะครับที่นำพาทีมไปเล่นโอลิมปิกได้แล้วก็ว่างเว้นมาตั้ง14ปีจนมาถึงรุ่นน้องรุ่นนี้ครับสามารถทำได้กลายเป็นชีโร่ผมพูดชีโร่แล้วกันนะครับเป็นผู้หญิงให้เกียรติครับชีโร่หรือฮีโร่ก็ได้อะของคนไทยในขณะนี้นะครับรอเชียร์กันสนุกสนานครับโอลิมปิก2028โอ้โหมันแน่ๆครับวอลเลย์บอลของเราจะไปถึงดวงดาวในการคว้าแชมป์โอลิมปิกได้เหรียญทองหรือไม่ไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปหวังมากครับเพราะว่าของแข็งโป๊กทั้งนั้นนะฮะแต่เราได้ไปในรอบ14ปีนี่ถือว่าสุดยอดแต่ที่เท่ที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเราเป็นแชมป์เอเชียครับคุณผู้ฟังครับ

0: 5 a.m.
1: คุณรู้บังครับทีนี้มันมีภาคต่อมาอีกครับไอผมก็สงสัยไงครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมเมื่ออ๋อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้แชมป์เอเชียเนี่ย แต่ทำไมเราไม่ได้ไปโอลิมปิกอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเออมาคิดได้คือคำว่าไปโอลิมปิกอ่ะคือไปจริงอ่ะครับไปจริงแต่ต้องไปผ่านรอบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปรอบสุดท้ายคือเขาจะเอาแค่12ทีมที่ดีที่สุดนะฮะไปแข่งโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้ไปโอลิมปิกอ่ะไปจริงครับแต่ยังไม่ได้ไปถึงรอบสุดท้ายต้องผ่านรอบคัดเลือกอีกโอ้โหเราก็อุตส่าห์แอบดีใจว่าได้ไปโอลิมปิกแล้วมาดูกันนิดนึงฮะคืออย่างนี้คุณฟังครับผมก็ไปดูรายละเอียดเพราะมีความสงสัยว่าทำไมปีที่แล้วเราก็ได้เนี่ยเออเราก็ได้ออแต่โอลิมปิกมันไม่ได้แข่งทุกปีไงใช่ไหมก็ต้องมีการคัดเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับล่าสุดผมไปดูมาครับคืออย่างนี้ฮะเส้นทางของเราเนี่ยมันยังไม่สามารถเข้าไปในรอบสุดท้ายคือเขาจะเอาแค่12ทีมนะครับในโอลิมปิก2028จะมีเพียงแค่12ทีมเท่านั้นที่จะไปแข่งกันที่โอลิมปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้แชมป์เอเชียครับแต่มันจะมีอีกรอบนึงคือมันเป็นเกณฑ์คัดเลือกโอลิมปิกของทีมวอลเลย์บอลหญิงของแต่ละทวีปที่ชนะทวีปมาเนี่ยคัดให้เหลือ12ทีมเข้าไปแข่งโอลิมปิก2022ที่สหรัฐจัดขึ้นนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเขาจะยกเลิกทัวร์นาเมนต์คัดเลือกโอลิมปิกเขายกเลิกไปก่อนแต่สิ่งที่ยากกว่าคือเขาจะมีการคัดเลือกระดับทวีปครับคือเอาแชมป์ของทวีปเนี่ยฮะโดยคัดเลือกจากแชมป์ทวีปทั้งหมด5ทวีปเข้าสู่รอบสุดท้ายมาแข่งกันเองนะครับคือเราก็เป็นแชมป์เอเชียใช่ไหมแล้วอีก4ทวีปรวมเราเป็น5ทวีปจากนั้นเขาจะเอา5ทวีปเนี่ยมาแข่งไข้กันมาเจอกันแข่งไข้กันเสร็จปั๊บเขาก็จะคัดเหลือแค่3ทีมนะครับมาสู้กันนะครับ3ทีมที่ดีที่สุดแต่ยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่ได้ปล่อยไปโอลิมปิกตัวสุดท้ายหลังจากที่ได้3ทีมปั๊บคือก็ยังไม่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้นะครับจะต้องไปเจอเส้นทางที่ต้องไปแข่งคัดเลือกอีกรอบนึงโอ้ไม่ง่ายนะครับคือเมื่อ14ปีที่แล้วเราเกือบได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันรุ่นพี่เราที่มีปื้มจิตเนี่ยเราได้แชมป์เอเชียใช่ไหมเรามาเจอเนี่ยมันเจอด่านเนี่ยมาจบตรงด่านนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คือการบ้านหนักของทีมชาติไทยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องผ่านอีก2ด่านนะการที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหมันโคตรยากจริงๆคุณผู้ฟังวอลเลย์บอลเนี่ยยากสุดๆนะครับต้องไปแข่ง5ทีมของทวีป5ทวีปแล้วก็ต้องให้ชนะมีคะแนนดีที่สุดเหลือแค่3ทีมพอ3ทีมแล้วเขาจะมีอีกรอบนึงในการคัดเลือกโอ้โหไอ้ตรงนั้นแหละครับนะครับโดยทั้งหมด12ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปเดี๋ยวตามกันยาวๆครับไหนๆก็มาได้แชมป์เอเชียแล้วต้องตามกันอีก2แมตช์ที่หนักหนาสาหัสมากเพราะอะไรครับเจอของแข็งทั้งนั้นเลยครับแต่ยังไงเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปให้กำลังใจนะครับ

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: คุณผู้ฟังครับผมพยายามจะเช็คราคาน้ำมันให้ด้วยนะครับว่าได้ลดลงมาบ้างหรือเปล่าผลปรากฏว่าโอ้โหน้ำมันตึงราคานี้ไว้น่าประมาณ2สัปดาห์แล้วมั้งยังอยู่ในราคาเดิมนะครับแก๊สโซฮอล์95 37บาท69สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล์91 37บาท32สตางค์แล้วก็สำหรับดีเซลก็อยู่ที่38บาท39สตางค์ยังอยู่ในราคานี้ประมาณ2สัปดาห์จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับผมคิดว่าราคาน่าจะต้องลงแหละแต่ว่าจะลงมากี่บาทคือแบบนี้เหมือนมีการส่งสัญญาณว่าการลงของราคาน้ำมันเทียวนี้ผมว่าจะต้องลงเยอะหน่อยเพราะถ้าเกิดลงน้อยนี่ผมว่าประชาชนอาจจะมีลุกฮือครับเพราะเขาจำราคาตอนที่ก่อนจะเกิดสงครามได้ตอนนี้ราคามันเกินประมาณมา 7-8 บาทนะครับเกินจากก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยแล้วตอนนี้สงครามแทบจะยุติแล้วนะครับถึงแม้จะมีการใช้จิตวิทยานะครับคือเหมือนยังไม่ยอมกันทางอารมณ์อ่ะอเมริกากับอิหร่านยังมีการฟาดฟันกันทางอารมณ์คำพูดโน่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าสงครามอ่ะตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขาเปิดแบบ 100% เต็มหรือเปล่านะครับน่าจะเปิดแต่ว่าอาจจะยังไม่ 100% เต็มมั้งจึงทำให้ราคาน้ำมันนั้นยังไม่ลงมาแล้วอย่างอเมริกากับอิหร่านเขาก็ยังฟาดฟันกันทางลมปากนะครับยังมีอะไรอยู่ถึงแม้สงครามดูเหมือนจะหยุดแต่ก็ยังไม่ได้หยุด 100% อาจจะเป็นสงครามเย็นแทนมั้งเพราะฉะนั้นจับตามองดูราคาน้ำมันครับคาดว่าน่าจะลงมาแต่ต้องลงเยอะหน่อยนะถ้าลงไม่เยอะหรือว่าลงนิดหน่อยพอแบบว่าเป็นพอเป็นกระแสอ่ะไม่ได้นะครับไม่ได้ครับก็ดูกันแล้วกันว่าจะยังไงแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเราจะไปอัปเดตชาร์ตเพลง UK ชาร์ตกันว่าเพลงอะไรอยู่ในอันดับหนึ่งครับ

0: Delight Recommended
1: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงวันจันทร์แบบนี้ใครที่ติดตามรายการประจำก็จะทราบกันดีครับว่าผมจะอัปเดตชาร์ตเพลงวันจันทร์ UK ชาร์ตวันอังคารบิลบอร์ดชาร์ตนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังใช้คำว่าสุดยอดเหมือนเดิมครับคุณฟังครับสำหรับเพลง Rent Me In ที่ Sam Fender กับ Oliver Dean นะครับ Oliver Dean เนี่ยทำงานร่วมกันและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่23ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ23สัปดาห์แล้วนะครับที่เพลง Rent Me In ของทั้ง2คนที่ทำงานร่วมกันแล้วครองอันดับหนึ่งอย่างยาวนานเหลือเกินโอ้โหเหลือเชื่อมากครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปดูอีกพอวันพรุ่งนี้ไปดูก็คาดว่าไม่ผิดความคาดหมายครับว่าเพลงคูซินเท็กซัสอาจจะต้องอยู่อันดับหนึ่งต่อไปเพราะเขาแข่งกันอยู่นะครับใครติดตามที่ผมรายงานชาร์ตเพลงในช่วงเอาสัก3เดือนที่ผ่านมาแล้วกัน 2-3 เดือนเนี่ยหนีไม่พ้น2เพลงนี้ครับก็อย่างที่บอกครับยิ่งฟังยิ่งเพราะทำไมมันถึงมหัศจรรย์ขนาดนั้นล่ะคุณฟังที่ยังไม่ค่อยฟังรายการแล้วเพลินมาฟังตรงนี้พอดีเนี่ยนะครับทำไมผมถึงบอกว่านี่คือสัปดาห์ที่23ที่ขึ้นอันดับ1อย่างยาวนานที่สุดเลยครับนะฮะถึง23สัปดาห์เพลงมันเพราะขนาดไหนเพลงมันดีขนาดไหนลองฟังดูสิครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูบิลบอร์ดชาร์ต
0: Delight Recommended

0: back.
1: We will be back.
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
3: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
8: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
9: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
11: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
10: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
12: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมนะคะเรายังอยู่กันที่ประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดซึ่งวันนี้ค่ะมะนาวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดกันต่อเพราะประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าตามความเชื่อที่ว่าการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลเสริมบารมีและปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญนั่นเองค่ะวันนี้ต่อกันที่ปีมะโรงค่ะได้แก่พระธาตุพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือประดิษฐานพระพุทธสิหิงเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะปีมะเสงพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะปีมะเมียพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์คล้ายชเวดากองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะปีมะแมได้แก่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปีวอกพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจุดเด่นคือเป็นพระธาตุสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีระกาพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลำพูนปีจอค่ะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีจังหวัดจันทบุรีเป็นพระธาตุที่กล่าวถึงในคัมภีร์พระไตรปิฎกค่ะส่งท้ายกันที่ปีกุลค่ะได้แก่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุเก่าแก่แห่งเมืองล้านนานั่นเองค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะชาวบ้านก็จะมีการจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและของถวายเช่นผลไม้หรือข้าวตอกดอกไม้จุดธูปเทียนและกราบสักการะเวียนเทียนรอบพระธาตุตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้มีความสุขความเจริญรวมถึงมีการถวายสังฆทานบริจาคทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษช่วงเวลาที่นิยมเดินทางไปไหว้นะคะ คะได้แก่ช่วงวันปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะสำหรับการไหว้พระธาตุนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในสังคมไทยอีกด้วยค่ะดีและชาแนลคราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีใส่บาตรเพ็งพุธจะมีความน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
10: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
0: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษ
1: ฐ์905 FM

เบรกที่2ครับคุณฟังครับดีไลท์905 FM กับวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม31สิงหาคมครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับดีไลท์905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณว่าครับมีควันหลงตามมานิดหนึ่งเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เราคว้าแชมป์เอเชียได้นอกเหนือจากที่เราได้แชมป์เอเชียนะครับมีคนเล่นของเราที่สร้างความโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์นี้แบบสุดยอดมากครับคนที่ได้รางวัลพิเศษนะครับในทีมชาติไทยครั้งนี้ก็มีคนแรกนะครับกัปตันทีมคุณวังครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งทัวร์นาเมนต์คว้ารางวัลใหญ่อย่างผู้เล่นทรงคุณค่า1รางวัลยังไม่พอครับพ่วงด้วยตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมอีก1รางวัลชมพู่พรพันธ์นี่โอ้โหเป็นกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมมากครับเป็นผู้นำทีมยังไม่พอฮะยังคว้า2ตำแหน่งที่เล่นนะครับและคนที่3ครับคนสวยที่สุดครับคนที่ผมชอบมากสวยนะฮะน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งน้องแนนนี่สืบเนื่องมาจากทีมชุดรุ่นพี่ที่เล่นกับปลื้มจิตตอนนั้นเป็นรุ่นน้องอยู่แล้วก็เริ่มมาเป็นพี่ใหญ่ในชุดนี้แล้วนะครับแนนทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยก็คว้าตำแหน่งนะครับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมคือเล่นบอลเร็วที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับและคนสุดท้ายครับอมสินสสิภาพรจันทวิสูตรนะครับก็คว้ารางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมไปครองนี่คือ3คนที่โดดเด่นมากในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้นะครับท่านนายกอนุทินนะครับมอบเงินอัดฉีดไป11,760,000 บาทประมาณนี้นะครับ11,760,000 บาทก็ถูกต้องครับนักกีฬาเขาเหนื่อยนะครับทำชื่อเสียงให้กับวงการวอลเลย์บอลก็ต้องให้เขาอย่างนี้แหละครับนะฮะและแน่นอนเราเข้าไปสู่โอลิมปิกแต่ยังไม่ใช่โอลิมปิก12ทีมสุดท้ายยังต้องเหนื่อยอีกเยอะครับอันดับแรกต้องไปเจอกับแซมแต่ละทวีปทั้งหมด5ทวีปต้องมาแข่งกันเองให้เหลือ3ทวีปเหลือ3ทีมก่อนต้องผ่านด่านแรกด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่อีกประมาณ2ด่านสำคัญเชียร์กันต่อไปครับยิ่งดูยิ่งสนุก

0: 105 FM
1: นั่นคืองานของจัสตินบีเบอร์นะครับ Need It นะครับที่ต่อเนื่องมาจากงานของบิลลี่ไอริชเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับเบรกนี้ครับออโต้คลิกยังอยู่ที่นี่นะครับดูแลรถยนต์ทุกคันทั้งเกาะภูเก็ตไม่ว่าคุณจะขับรถยนต์ยี่ห้อไหนสภาพรถจะเก่าใหม่ขนาดไหนก็ตามแต่นะครับออโต้คลิกคงดูแลพร้อมกันทั้ง3สาขาจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนอะไรเช็คนะครับละเอียดเลยว่ารถคุณมีปัญหาอะไรบ้างรู้สึกสงสัยว่ารถมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้มาครับที่นี่เขามีบริการตรวจเช็คฟรีให้ด้วยแล้วก็จะมีหลายๆรูปแบบให้เลือกลองดูแล้วกันนะครับรวมถึงโปรโมชั่นก็มีค่อนข้างเขาจะมีคือโปรโมชั่นที่อยู่ประจำทุกสาขาจะมีเหมือนกันก็จะเป็นซื้อยาง3เส้นแถม1เส้นอันนี้ครับไปแล้วก็น่าจะเจอทุกวันทั้ง3สาขานะครับส่วนอื่นๆก็จะมาตามเทศกาลตามอะไรต่างๆจะมาเรื่อยๆนะครับคือโปรโมชั่นไม่เคยขาดที่นี่สาขา2สาขาในตัวเมืองคือสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะครับแล้วก็สาขาอยู่ในปั๊มคาวเทคปั๊มคาวเทคที่อยู่ใกล้ๆซูเปอร์ชิปตรงนั้นแหละครับแล้วก็อีก1สาขาคือตรงทางขึ้นเขาป่าตองนะครับ3สาขานี้เขาเปิด 8:00 น.พร้อมกันแต่สาขาทางขึ้นป่าตองเนี่ยเขาปิดดึกกว่าใครครับปิด 3:00 น.เลยครับส่วนสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็ใกล้ซูเปอร์ชิปปิด 1:00 น.ทุ่มเทดูแลรถทุกคันทั่วภูเก็ตต้องออโต้คลิกครับ

0: นี่คือเพลงที่ดีที่สุดที่แจ้งเกิดให้กับ BTS นะครับ7หนุ่มบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ที่ทะลุทะลวงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นบอยแบนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกไปแล้วนะครับไม่มีวงบอยแบนด์วงไหนตั้งแต่ยุค80 90มาเทียบได้ในทุกเรื่องเลยคุณผู้ฟังมหัศจรรย์มากครับ BTS เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้เลย
1: FM
0: มีเรื่องหนึ่งที่จำได้คือเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ฮะที่ BTS เนี่ยไปประเทศเม็กซิโกไปประเทศเม็กซิโกแล้วทีเนี้ยไปเจอประธานาธิบดีทีนี้ก็มายืนกันหน้าระเบียงไอ้ตรงหน้าระเบียงตรงทำเนียบของรัฐบาลของเม็กซิโกเนี่ยก็จะมีประชาชนมายืนแบบโบกไม้โบกมือทักทายเจ็ดหนุ่ม BTS ก็ยืนเคียงข้างประธานาธิบดีแล้วก็โบกไม้โบกมือให้กับแฟนเพลงอันนี้เรื่องนี้จำได้ว่าในประวัติศาสตร์ที่เคยมีศิลปินมาแล้วมีแฟนเพลงไปเฝ้ามากที่สุดเป็นแสนๆคนเนี่ยที่ไปเยือนเม็กซิโกถ้าจำไม่ผิดนะรู้จะมี The Beatles ไมเคิลแจ็คสันแล้วนอกนั้นไม่เคยมีศิลปินคนไหนที่มีคนมาเยอะขนาดนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ BTS นะครับมาเม็กซิโกแล้วเขาก็ทำได้เทียบเท่ากับไมเคิลแจ็คสันแล้วก็บิทเทิลนี่คือเป็นบทพิสูจน์ว่าโอ้โหเหลือเชื่อมากครับ7หนุ่ม BTS ไม่น่าเชื่อว่าจะมหัศจรรย์ขนาดนี้คือมันดังมากดังจนแบบทะลุโลกจริงๆคุณผู้ฟังครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดอย่างจองกุกหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของ BTS ที่ไปได้ยอดที่มีคนพูดถึงมากที่สุดใน Twitter หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใน Twitter มากกว่าไมเคิลแจ็คสันที่ทำสถิติเอาไว้สูงสุดมาหลายปีแล้วยังไม่มีใครทำลายได้แล้วจองกุกหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของ BTS ก็ทำลายได้อันเนี้ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งนี่คือบอยแบนด์ที่คือเจ๋งที่สุดครับตั้งแต่เคยมีมาในวงการเพลงทั้งโลกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้มาพูดเวอร์เพราะผมก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแฟนเพลง BTS แบบไปเป็นติ่งเกาหลีอะไรแบบนั้นไม่ใช่แค่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำรายการวิทยุแล้วก็ตามงานตามข่าวคราวอะไรไปเรื่อยๆแล้วพอตามไปมันก็เจอแล้วมันก็โอ้โหว้าวอะไรประมาณแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้มาทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของพระเอกหนุ่มในวงการบันเทิงไทยคนนี้กันหน่อยครับ
1: 905 FM
0: เมื่อประมาณสักปีที่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าต้นปีนี่แหละดาราหนุ่มคนนี้ครับกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันโอ้โหหลากหลายแตกแขนงความคิดมากครับนายณภัทรนะครับจำได้ไหมครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับหลังที่เลิกกับใบเฟิร์นนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเป็นไงช่วงนี้อะไรไงอยู่ๆนายณภัทรก็บอกว่าเขาไม่ได้เจอคุณแม่ของเขามานานแล้วแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตเลยครับคือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เจอแม่ไม่พูดคุยไม่ใดๆทั้งสิ้นคือเขามีเรื่องของเขาเรียกว่าที่คาใจกันระหว่างพ่อแม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะบอกตรงๆว่าคนรุ่นเก่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นลูกไงก็ต้องยอมพ่อแม่เขาคือผู้ให้กำเนิดเขามีพระคุณถ้าไม่มีเขาคุณจะได้เกิดไหมคนส่วนใหญ่ก็จะพูดแบบนั้นแต่คนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนรุ่นเก่าบางคนก็บอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกเขาเกิดมาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตเขาเองไม่ใช่เหรอนะครับเขาก็ไม่รู้เขาจะเกิดบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากเกิดก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะเกิดมาจากความไม่พร้อมของพ่อแม่หรือพร้อมไม่พร้อมก็ไม่รู้แต่เขาก็คือชีวิตหนึ่งที่เขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขาไม่ใช่หรืออะไรประมาณนั้นก็ต่างกันว่าไปเอาเรื่องอกตัญญูมาใส่เข้าไปบ้างโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับเขาเรียกว่าเจนของคนในแต่ละเจนแม้กระทั่งความคิดของคนเนี่ยผมว่ามันหลากหลายแล้วก็การใช้ชีวิตของแต่ละคนความคิดมันต่างกันนะครับผมว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกถ้าคุณมีแนวทางความคิดของตัวเองบางคนคิดว่าสิ่งนี้มันถูกยึดมั่นความคิดของตัวเองว่าถูกซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ล่าสุดไม่ได้มีผลทำให้นายณภัทรต้องแย่ในวงการบันเทิงเพราะว่าล่าสุดนายณภัทรเขาคว้ารางวัลที่สำคัญที่สุดในเส้นทางอาชีพเขาคือเขาคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับเข้าวงการบันเทิงมานานมากแล้วนะครับนานกว่า10ปีครับจนในที่สุดเขาสามารถปลดล็อกอาชีพตัวเองได้ด้วยการคว้ารางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมจากบทสุดเข้มมังจีชวา ในซีรีส์เรื่องหงสาวดีนะครับบนเวทีเทศกาลนานาชาติเมืองพัทยาที่จัดมาเป็นครั้งที่4ก็เป็นประมาณว่าพัทยาเฟสติวัลฟิล์มอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ก็เยอะเหลือเกินครับรางวัลโน่นนี่นั่นแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในวงการบันเทิงที่นายณภัทรคว้าไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับทำให้มองนายณภัทรว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็เป็นอีกเจนหนึ่งเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาก็มีความคิดของเขาอีกแบบนึงเนี่ยเราอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าที่คิดว่าเฮ้ยทำไมต้องไปทะเลาะกับแม่ทำไมต้องทำกับแม่อย่างนี้คุณไปคิดเองแล้วกันครับคุณผู้ฟังครับต่างความคิดแตกนะครับแตกออกไปหลายทางยุคนี้มันเป็นอีกยุคนึงที่มนุษย์เขาใช้ชีวิตและมีความคิดที่โอ้โหหลากหลายเส้นทางเหลือเกินอาจจะมีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพียงแค่คุณใช้ชีวิตไปแต่อย่าทำให้ใครเขาเดือดร้อนแล้วถึงขนาดทำให้เขาใช้ชีวิตไปกระทบคนอื่นแล้วแย่ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตแล้วแย่ไอ้แบบนั้นไม่ใช่แต่ชีวิตที่คุณอยู่ในเส้นทางคุณแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วคุณไปได้นั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่กลางที่สุดแล้วเออใช้คำว่ากลางที่สุดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อครับนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้ายผมปิดท้ายด้วยนี่เลยการเจอกันครั้งแรกของมาดอนน่ากับซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ใน Bring Your Love

0: ของชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: นันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
4: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
10: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
1: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
11: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามเดลเนียซีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ร้อยรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
5: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับเราเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่เต็มไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นเพื่อไปรู้จักกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากนั่นก็คือประเพณีตีช้างน้ำนองค่ะพิธีตีช้างน้ำนองเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาเทวดาพญานาคเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเรือมาร่วมพิธีโดยนำไปรวมกันณท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขงระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้องตีกลองเคาะเกราะเพื่อเป็นจังหวะเอาฤกษ์เอาชัยในหน้าน้ำค่ะพิธีตีช้างน้ำนองมาจากลักษณะการใช้ไม้พายของลูกเรือพายจ้ำลงไปในน้ำอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อยกไม้พายขึ้นเหนือน้ำจะทำให้เกิดฝอยน้ำแตกกระเซ็นขึ้นบนอากาศซึ่งลักษณะเช่นนี้ในสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับโครงช้างที่กำลังลงเล่นน้ำทำให้น้ำบริเวณแห่งนั้นเกิดเป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ากระทบฝั่งจนเกิดเสียงดังคนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพิธีตีช้างน้ำนองค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันเรือออกพรรษาจึงมีพิธีตีช้างน้ำนองในลำน้ำโขงของชาวมุกดาหารและแขวงสวรรณเขตในทุกปีและถือได้ว่าประเพณีดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมุกดาหารเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพิธีตีช้างน้ำนองในงานแข่งเรือออกพรรษาไทยลาวมีขบวนเรือกว่า30ลำมาร่วมพิธีโดยเริ่มต้นณบริเวณท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือโดยมีเรือแห่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศนำหน้าขบวนค่ะและจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมบุญข้าวสากเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในภาคอีสานจะน่าสนใจแค่ไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างรอติดตามคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
4: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: 105 FM
1: เบรกสุดท้ายของวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะฮะคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์ครับดีไลท์905 FM หรือ 90.5 นั่นแหละนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองทองสภาพยังไม่คล่องขึ้นครับราคาน้ำมันยังขนาดนี้เนี่ยคงไม่คล่องมั้งครับเศรษฐกิจแบบนี้คงยังมั้งครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ครับก็หาทางออกให้แบบง่ายๆครับเอามาจัดไฟแนนซ์แก้ปัญหาเงินของคุณก่อนนะครับด้วยการที่ช่วงนี้เรามี Car for Cash พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณฟังครับ Car for Cash นะครับให้คุณได้เงินสดไปแก้ไขปัญหาของคุณกู้ได้ง่ายๆครับเพียงแค่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์สมัครเลยครับที่กรุงศรีออโต้นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่นะฮะหรือโทร076-361-400กด1นะครับและที่สำคัญคือไอ้วงเงินเนี่ยที่พูดถึงนะสมมติพอได้ไปปั๊บเนี่ยพอได้วงเงินไปปั๊บไม่ใช้เงินตัวนี้ก็คือไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแถมดอกเบี้ยก็ยังลดลงแบบลดต้นลดดอกด้วยนะฮะโปะได้ยิ่งจ่ายดอกก็ยิ่งลดด้วยนี่คือเงื่อนไขที่แบบสุดพิเศษจริงๆฮะสำหรับการจัดไฟแนนซ์กับที่นี่นะครับ Car Forecast พร้อมใช้โดยกรุงศรีนะฮะเบรกสุดท้ายของวันนี้ครับอีกประมาณ40นาทีที่เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้ยังคงมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าลืมไปครับคุณฟังครับโอ้โหผมได้มีโอกาสได้ติดตามหมอดูท่านนึงผมจำชื่อหมอดูไม่ได้คือผมไม่ได้เป็นคนชอบดูดวงนะครับแต่บางทีเราก็ดูข่าวไปเรื่อยเข้าไปดูมีหมอดูเขาบอกว่าปลายปีเนี่ยประเทศไทยจะมีข่าวไฟไหม้ใหญ่เกิดขึ้นผมก็ฟังแล้วก็เพื่อนมันเกิดเหตุแล้วก็เอาไปเทียบกับสิ่งที่คุณหมอดูคนนั้นเขาพูดผมรู้ว่ามันจริงด้วยสิคุณผู้ฟังเมื่อเช้าตู่ของเมื่อวันที่29สิงหาคมหลายคนคงทราบแล้วนะครับเรื่องที่ไฟไหม้โอ้โหนี่คือตำนานแห่งการช้อปปิ้งของคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดเวลาเขาจะขายของนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีเขาก็ไปที่คลองถมครับเพื่อไปเลือกของมาซื้อเยอะๆแล้วก็เอามาขายได้ราคานะครับก็โอ้โหอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ครับคุณฟังครับไฟไหม้แทบจะวอดวายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เมื่อ 5:32 นาทีของวันที่29สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาไฟไหม้หลายชั่วโมงนะครับสร้างความเสียหายเกือบทั้งหมดก็เดือดร้อนกันแบบโอ้โหเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ของปีก็ว่าได้เพราะคลองถมนี่เป็นจุดเซ็นเตอร์ของการสินค้าปลีกสินค้าส่งจะรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ยังดีหน่อยที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับก็มีคนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละไม่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่เศรษฐกิจก็แย่หนักเลยสิคราวนี้ที่กรุงเทพเจอไฟไหม้แบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่เรื่องของไฟไหม้ส่วนน้ำท่วมเห็นเขาบอกว่าจะมีตามมาอีกหลังจากที่จังหวัดน่านนะครับน้ำท่วมไปแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับจำได้ไหมฮะเมื่อไม่นานนี้เองครับเนปาลกับทิเบตโดยเฉพาะประเทศเนปาลน้ำท่วมครั้งนี้อัปเดตความเสียหายเพิ่มเติมแล้วดูแล้วโอ้โหลำบากมากเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาดูว่ามีอะไรที่ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับประเทศเพื่อนเอาเป็นประเทศร่วมโลกเราแล้วกันอย่างน้อยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาเดือดร้อนนะครับก็ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสมากที่เนปาลเดี๋ยวไปดูกันนะครับสักครู่หนึ่งครับ

0: 4โพดำนะครับกับเพลงที่จบไปครับ4โพดำก็ประกอบไปด้วยแก้มเหลือสตาร์ใช่ไหมกันณภัทรแล้วก็ใครอีกอ่ะเออนั่นแหละ4คนนั่นแหละนะครับกับเพลงที่กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับแต่ว่ายังคงมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่ขับรถยนต์นะครับตอนนี้เรามีประกันแบบเบี้ยเซฟเซฟนะครับก็คือประกันรถเบี้ยเซฟเซฟซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งจากกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หลักร้อยเท่านั้นนะครับคุณจ่ายแค่หลักร้อยแต่ว่าคุณจะได้รับการดูแลรถยนต์ของคุณแบบครอบคลุมทุกอย่างสบายใจได้นะครับจะรถชนจะยางแบนจะรถเสียจะอะไรก็ตามแต่ก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางเพราะว่ามีกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ดูแลแบบเบี้ยเซฟเซฟตรงไปที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับหมายเลขโทรศัพท์076 3614 00กด1เอาละครับตอนนี้ไปดูสถานการณ์ที่ประเทศเนปาลโอ้โหค่อนข้างเห็นใจมากๆนะครับเป็นน้ำท่วมที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหนักจริงๆครับคุณฟัง
1: 905 FM
0: สถานการณ์ล่าสุดนะครับจากภัยพิบัติน้ำท่วมบริเวณเทือกเขาหิมาลัยหลังจากที่ทานน้ำแข็งเกิดถล่มลงมาอย่างรุนแรงนะครับพัดเอาพวกมวลน้ำแข็งพวกก้อนหินแล้วก็โคลนจำนวนมหาศาลทะลักเข้าพื้นที่ในพรมแดนของเนปาลแล้วก็ทิเบตจนพังพินาศคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยเขาพบยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง750รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 3,000 คนโดยฝั่งเนปาลสังเวยไปแล้วนะทั้งหมด734ศพครับโอ้โหนะครับเนปาล734ศพส่วนฝั่งจีนพบผู้เสียชีวิตในเขตจีหลงประมาณ16รายและนอกจากนี้ครับพบว่าทั้งหมดครับนะครับรายงานว่าชาวต่างชาติจาก23ประเทศเนี่ยที่มาท่องเที่ยวในขณะท่องเที่ยวก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับ261คนครับแล้วก็ขาดการติดต่อแล้วก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอีกมากมายครับจำนวนกู้ภัยทั้ง2ประเทศยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคพวกโอ้โหมหาโหดนะครับอุปสรรคครั้งนี้นะครับทั้งสภาพอากาศที่เลวร้ายอากาศหนาวเย็นนะครับภูมิประเทศที่ขรุขระแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันยังมีผู้คนหลายร้อยชีวิตติดอยู่ภายใต้อุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่พังทลายลงมาแล้วก็ทำให้เนปาลต้องออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศเป็นการด่วนทั้งเรื่องของเครื่องมือเฉพาะทางในการกู้ภัยใต้ดินตู้แช่ศพแล้วก็การตรวจ DNA ซ้ำยังต้องจัดการหาศพนะครับจากการหาศพที่โอ้โหญาตินั้นเสียใจอย่างน้ำตาแทบเป็นสายเลือดคุณฟังครับหลังศพที่กู้ขึ้นมาจากแม่น้ำเริ่มเน่าเปื่อยและมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ในสภาพที่แบบศพแหลกแล้วอะกลิ่นนี่เหม็นฟุ้งนะครับจนไม่สามารถระบุตัวตนได้เลยต้องมีการตรวจหา DNA นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งเก็บบันทึกข้อมูลถ่ายรูปแล้วก็เก็บ DNA เอาไว้ก่อนจะตัดสินใจเร่งฝังศพรายญาติไปมากกว่า100ศพนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่โอ้โหคุณฟังครับสุดจริงๆนะครับเศร้าสลดน้ำตาเป็นสายเลือดที่ประเทศเนปาลครับ

0: Delight 905 FM
1: 905 All Around
0: 905 All Around
2: คุณฟังครับวันนี้มาส่งท้ายกันด้วยการท่องเที่ยวในช่วงออลอะราวนะครับโอ้ประเทศไทยมีเทศกาลเกี่ยวกับผีด้วยนะคุณฟังฮะนะครับคือวัน

0: เขาแห่กัน3วันนะครับมีการประกวดผีสุ่มประเภทสวยงามแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จาก15หมู่บ้านขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 ตนแล้วก็พิธีบวงสรวงขออนุญาตละเล่นผีสุ่มร่วมทำบุญใหญ่ทำบุญข้าวสากลอยฟ้านะครับแล้วก็จะมีชมมหรสพพื้นบ้านสินค้าชุมชนของชาวอีสานที่จังหวัดชัยภูมิถือว่าเป็นเทศกาลที่แปลกนะครับความเชื่อเรื่องผีชาวอีสานก็ยังมีอยู่ใครมีโอกาสแวะไปหรืออยากจะไปโดยตรงก็เชิญนะครับ 11-13 กันยายนนี้ครับที่จังหวัดชัยภูมิกับประเพณีที่นะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามีประเพณีแห่ผีสุ่ม
1: 905
2: All Around
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพบกับ DJ Bookie ต่อนะครับพรุ่งนี้เรามานับหนึ่งกันใหม่ครับ1กันยายนตรงกับวันอังคารเที่ยงถึงบ่าย3กับพี่เชษฐ์ขอบคุณที่ติดตามรายการด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลเทอร์พีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000 5 6 7 8
2: up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400 กด 1
7: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
8: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
10: องเห็นที่ใส่ขยะที่ชำรุดก็นึกถึงว่ามันก็เป็นแค่วันที่แย่มันไม่ใช่ว่าจะแช่และมันจะแย่กันทั้งชีวิตเสมอไรเลยโยมเนี่ยถังขยะที่ใส่ขยะเนี่ยมันก็เสียเฉพาะตรงนั้นมันก็ไม่ได้เสียทั้งหมดเสมอไรคำว่าสันตติคือการต่อเนื่องเชื่อมกันถ้าวันเนี้ยใจเรามันรู้สึกแย่มันก็จะมีเรื่องแย่มาเชื่อมเมื่อคิดแย่ก็พูดแย่ก็ทำแย่ก็ขอให้นึกอย่างเดียวนะโยมนะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ท้อใจพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นนักสู้สอนให้คิดแต่เรื่องดีๆให้เป็นสันตติในเรื่องที่ดีมันก็เป็นแค่วันที่แย่โยมแค่เจอคนที่แย่โยมแค่เจอสถานการณ์ที่แย่ฉะนั้นถ้าคิดแย่พูดแย่ทำแย่การกระทำคือกรรมที่เราทำไว้ในโยมมันดีมันก็จะต่อเนื่องเป็นความดีไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ดีมันก็จะต่อเนื่องเป็นความไม่ดีไปเรื่อยๆอย่าแช่งชีวิตตัวเองให้มันเป็นเรื่องชั่วไปทั้งชีวิตจากเรื่องชั่วแค่เรื่องเดียวคนคนนั้นที่เดินเข้ามาแล้วมาทำให้ชีวิตแย่มันก็เป็นแค่ความแย่ชั่วคราวมันก็ยังมีเรื่องดีอีกตั้งเยอะๆขอเป็นกำลังใจให้เราทุกท่านเป็นนักสู้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยการเริ่มต้นคิดดีทั้งวี่ทั้งวันให้ได
8: ้คำสอนจากพระอาจารย์ศักดาความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: กลายฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM Delight 905 FM Music by the Sea

0: จัสตินทิมเบอร์เลคครับนี่คือดราวรักไม่ใช่อะไรจากนัดมีเรียนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับวันสิ้นเดือนของสิงหาคมนะครับจันทร์ที่31สิงหาคมครับหมดสิงหาแล้วพรุ่งนี้เข้าสู่กันยาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะช่วงปลายปีกันแล้วแหละนะฮะยังคงอยู่ในบรรยากาศของงานประเพณีพ่อต่อกันอยู่วันนี้ที่บางเหนียวเป็นวันแรกนะครับของตลาดสดบ้านซ่านถนนระนองเพิ่งจะจบไป2วัน29 30แล้วก็วันนี้เริ่มต้นวันแรกนะครับของพ่อต่อบางเหนียวอ่ะใครที่ไปที่หน้าตลาดสดไม่ทันนะอยากจะไปถวายเตาอยากจะไปไหว้องค์พ่อต่อก้องก็สามารถไปกันได้ที่บางเหนียวนะครับยังอีกหลายวันเลยยาวๆไปกันเลยนะครับผมของกินเพียบว่าอย่างนั้นนะฮะ905 FM ครับ LINE ID ครับถามถึงเพลงที่คุณอยากฟังร่วมพูดคุยต่างๆกันได้นะครับแจ้งผลการรับฟังต่างๆได้ทั้งหมดทาง LINE 905 FM ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ขอบคุณครับในช่วงแรกกับมีโลโก้นะฮะคุ้มครบจบที่เดียวคุณผู้ฟังอยากสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆที่นี่มีบริการครบวงจรครับตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบให้คุณจนนั่นแหละจนคุณพอใจไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตนะจะกี่ตัวกี่ชิ้นได้หมดเลยนะทำได้หลายอย่างด้วยหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะหน่วยงานองค์กรไหนเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ใกล้จะกินผักแล้วจะสั่งเสื้อก็รีบๆกันไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะเดี๋ยวออกแบบเอ่ยพิมพ์เอ่ยเพราะว่าตอนชุมคนจะคิวออเดอร์แน่นมากนะครับตาแวะมากันได้ที่นี่มีโลโก้คุ้มครบจบในที่เดียวครับจะ walk in ไปคุยที่ร้านหรือว่าทางออนไลน์กันก็ได้นะ0966379000 LINE มีโลโก้ Facebook มีโลโก้เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับแยกบางเหนียวถนนภูเก็ตครับ

0: ไม่ตาย
1: Nine O Five FM. Hanley.

0: รักเธอ
1: ไม่ขอให้เป็นเหมือนใช่ใช่ไม่ขอให้เป็นเหมือนใครชื่อเพลงเขาศิรศักดิ์ครับนานแล้วล่ะเบรกนี้ขอบคุณกับ Lushwood Clinic กันด้วยคุณผู้ฟังที่อยากจะยกกระชับผิวแต่กลัวกังวลใจว่าเครื่องยกกระชับหน้าเนี่ยมันจะร้อนไหมมันจะเจ็บไหมตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่เรียกกันว่า Olegio X นะครับซึ่งช่วยลดไขมันเล็กๆบนใบหน้าพร้อมกับกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวนั้นดูแน่นขึ้นแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของเครื่องนี้คือเขามีหัวคูลิ่งครับเพิ่มความเย็นขณะทำช่วยลดความรู้สึกร้อนหรือระคายเคืองนะฮะทำให้ระหว่างทำเนี่ยรู้สึกสบายมากขึ้นครับที่ Lushwood Clinic โปรแกรมยกกระชับจะถูกออกแบบโดยแพทย์นะเพื่อมาให้เหมาะกับโครงสร้างผิวแต่ละคนเพราะว่าการดูแลผิวที่ดีไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ต้องเข้าใจโครงสร้างผิวแล้วก็ใบหน้าอย่างแท้จริงด้วยเพราะงั้นที่นี่คุณหมอเชนพร้อมให้คำปรึกษานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0934719888ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้กับ Lushwood Clinic ครับผม
2: Delight 905 FM

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา_คลินิก
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
8: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียฟีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะเมื่อใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69อีก
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286 12 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
11: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต 090-399-9894 นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs

0: ยนต์ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลัมไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลยีบอีบูกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลัมไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1สิงหาคมนี
2: ้ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
5: สวัสดีค่ะ D-Light Thailand พบกับปนาวเช่นเดิมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของเสน่ห์ดนตรีล้านนาค่ะวันนี้นะคะปนาวจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับเสียงแห่งขุนเขาท่วงทำนองแห่งวัฒนธรรมล้านนากับเครื่องดนตรีที่เปรียบเสมือนหัวใจของชาวเหนือกับตอนการละเล่นสล้อซอซึ่งเสน่ห์ล้านนากับเสียงดนตรีแห่งวิถีไทยค่ะสล้อเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีค่ะมีรูปร่างคล้ายไวโอลินของตะวันตกแต่กลับอบอุ่นไปด้วยเสน่ห์แห่งไม้ไทยแกนกลางของสล้อทำจากไม้ขนุนเนื้อดีมีสายเพียง2สายเมื่อใช้คันสีขึงด้วยขนหางม้ารูปไล้ไปตามสายเสียงที่ได้จึงมีความนุ่มนวลอบอุ่นดังเสียงกระซิบของสายลมในยามค่ำคืนค่ะซอเปรียบเสมือนเสียงของชาวล้านนาเพื่อใช้เป็นเครื่องดนตรีหลักในการขับซอหรือการร้องเพลงเล่าเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตซอมี2ประเภทที่ได้รับความนิยมค่ะได้แก่ซออู้ที่ให้เสียงทุ้มลึกดังเสียงก้องกังวานของขุนเขาส่วนซอด้วงให้เสียงที่แหลมใสสดใสราวกับเสียงนกน้อยที่ขับขานในยามรุ่งอรุณค่ะต่อมาซึ่งค่ะเป็นเครื่องดีดที่ให้จังหวะสนุกสนานคล้ายกีตาร์พื้นเมืองมีเสียงใสกังวานสร้างความรื่นเริงในงานมงคลและยังเป็นเครื่องดนตรีสำคัญที่ขาดไม่ได้ในวงสล้อซอซึ่งที่มักใช้บรรเลงประกอบฟ้อนเล็บฟ้อนเงี้ยวหรือฟ้อนเทียนค่ะสล้อซอซึ่งจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดนตรีค่ะแต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงความรู้สึกและวิถีชีวิตของชาวล้านนาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลงกล่อมเด็กเสียงบรรเลงในงานบุญหรือขับขานในค่ำคืนที่เครือญาติได้มาล้อมวงกันซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเสียงล้านนาจะยังคงอยู่เคียงคู่กับขุนเขาไทยไปอีกราบนานเท่านั้นค่ะ D-Light Thailand คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเช็คอินเล่าเรื่องภูมิปัญญากันที่ไหนอย่าลืมรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Light Thailand
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Light Thailand

Light 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชท Line 905 FM 905อารมณ์ดี

0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: จบไปครับกับเพลงเมื่อถูกคนพบนะฮะแล้วก็ปลายฟ้าครับผมติดฝนจากไวท์ทูร็อกกับอู๋ธนาธรนะครับกลับมาในชั่วโมงที่2นะครับเหลือลืมทักทายทางไลน์กันนิดหนึ่งสวัสดีคุณท็อปด้วยนะฮะอยากฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับไม่ค่อยได้เปิดกันเลยกับเพลงนี้ทิ้งรักลงแม่น้ำขอหากันแป๊บหนึ่งสวัสดีพี่ศิลาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณซอโซ่นะฮะอยากฟังครองโลกเดี๋ยวผมขอหากันก่อนแล้วกันกับเพลงที่คุณอยากฟังนะครับชั่วโมงที่2ครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะฮะพาคุณไปที่โกโฮเซลนะครับอันนี้ถือเป็นครั้งแรกของวงการค้าส่งเลยครับโกโฮเซลนะครับศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการนะครับคนที่รักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยมาสร้างประสบการณ์การช็อปแบบใหม่กันกับแคมเปญนี้ครับโกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ลดนะฮะเปลี่ยนการช็อปแบบเดิมให้สนุกคุ้มกว่าเดิมด้วยแนวคิดง่ายๆแลกแปะลดครับให้สมาชิกสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่าคุณอยากจะลดสินค้าอะไรเวลาที่เขาจัดแคมเปญในส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสินค้าที่ร่วมรายการเอามาลดใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะไม่ค่อยตรงใจเรานะฮะโอ้ไอ้นี่ค่อยอยากได้ยังไม่อยากได้ยังมีอยู่ในสต็อกเอามาลดซะละสิ่งที่เราอยากได้ทำไงก็เลยมีแคมเปญแลกแปะลดเกิดขึ้นคุณผู้ฟังนะฮะคุณไปแลกสติ๊กเกอร์มาได้นะครับเอาไปแปะบนสินค้าที่ร่วมรายการหรือที่คุณต้องการซื้อครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของใช้สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำรับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีนะครับอยากลดอะไรเลือกเองเลยครับแปะเองคุ้มเองที่โกโฮเซลขอตั้งใจทำแคมเปญนี้ให้เป็นมากกว่าโปรโมชั่นลดราคานะครับวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะฮะที่โกโฮเซลครับแคมเปญโกสติ๊กเกอร์แปะอะไรก็ลดนะฮะไปกันได้ที่โกโฮเซลทุกสาขานะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ Facebook โกโฮเซลแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับผมนี่แบบนี้เนี่ยอย่าพลาดขาดนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกันอยู่แล้วนะโดยเฉพาะยิ่งกับผู้ประกอบการนะครับ

0: Music
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: ไปฟังเพลงวัยรุ่นกันดีกว่าครับวัยรุ่นยุค90นะฮะตอนนี้ก็4ปลายๆกันแล้วมั้งครับอายุเนี่ย Y.7 ครับ

จัดให้ตามคำขอที่คุณท็อปอยากฟังสักครู่เดียวเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้ามาติดตามเรื่องราวของสัตว์โลกกันในช่วงตามติดชีวิตแอนิมอลวันนี้จะพาคุณไปดูหมาพันธุ์ไทยนะครับหมาไทยทำไมต้องหลังอ่านล่ะครับครองโลกนะฮะซึ่งก็จากว่านไฉครับ

0: ดีแต่ปากนะฮะเก่าๆจากBSครับมาคอฟเฟอร์โดยปั่นครับขอบคุณในช่วงนี้กันด้วยกับBSนะฮะคุณฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีอายุการใช้งานได้ยาวๆคุ้มค่านะสักหน่อยนี่ผมแนะนำที่นี่เลยนะครับของเขาเนี่ยเขาใช้วัสดุฟอร์โรซิเมนต์ครับคุณฟังรับประกันเลยแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งนะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0765288612ครับเขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องที่นี่เอสคอร์ครับ
1: ชีวิตแอนิมอล
0: หมาไทยทำไมต้องหลังอ่านล่ะครับอ่ะมาดูกันหมาไทยทำไมต้องหลังอ่านหลายคนก็เคยเลี้ยงเนาะผมก็เคยเลี้ยงนะฮะหลังอ่านนี่มันฉลาดนะครับเวลามันบดจะดุก็ดุขึ้นมานะฮะท่านโบราณก็บอกว่าลักษณะหมาไทยนี่หูตั้งหางดาบนะแล้วก็หลังอ่านหลังอ่านนี่มันไม่ได้ป่วยเป็นโรคนะครับมันเป็นการเรียงตัวของขนที่ไม่ได้ไปทางเดียวกันกับลำตัวแต่มันเป็นการย้อนแนวขึ้นมาเป็นแถบยาวตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ไปจนถึงด้านท้ายดูคล้ายกับมีอ่านพาดอยู่บนหลังที่มาของชื่อสุนัขไทยหลังอ่านสิ่งแรกที่ต้องแยกให้ชัดคือไม่ใช่หมาไทยทุกตัวจะมีหลังอ่านนะครับคำนี้หมายถึงลักษณะเด่นของหมาพันธุ์ไทยหลังอ่านโดยเฉพาะเลยส่วนหมาพื้นบ้านทั่วไปก็จะมีรูปร่างหรือว่าสีคล้ายๆกันแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นสุนัขไทยหลังอ่านพันธุ์แท้นะครับหลังอ่านนั่นคือขนไม่ใช่กระดูกนะฮะแนวที่เห็นนูนขึ้นมาบนหลังเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากกระดูกสันหลังนะครับไม่ใช่ก้อนเนื้อไม่ใช่ความผิดปกติของกล้ามเนื้อแต่มันเกิดจากทิศทางการงอกของขนบริเวณนั้นที่สวนทางกับขนส่วนอื่นของลำตัวขนสองข้างของแนวกลางหลังจะเรียงเข้าหากันหรือชี้ย้อนขึ้นมาทำให้เกิดเป็นแถบขนที่มองเห็นชัดบางตัวก็เป็นเส้นแคบเรียวยาวบางตัวก็กว้างแล้วก็มีรูปร่างซับซ้อนแตกต่างกันไปความชัดของแนวอ่านขึ้นอยู่กับสีขนความหนาของขนอายุแล้วก็ลักษณะเฉพาะแต่ละตัวครับถ้าเป็นหลังอ่านตามธรรมชาติแนวขนจะเห็นได้แม้สุนัข กำลังยืนสงบนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเหมือนเวลาที่มันขนลุกฟูขึ้นมาเวลามันตกใจแล้วก็ยุบลงไปเมื่ออารมณ์เปลี่ยนแล้วทำไมสุนัขพันธุ์นี้จึงมีลักษณะดังกล่าวครับคำตอบที่ตรงที่สุดคือมันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกยีนบางชุดมีผลต่อการ

0: ชัดได้อย่างเรื่อยๆนะครับเกิดคำถามว่าแล้วหลังอานนี่มันมีไว้ทำไมอ่ะครับหลายคนพยายามหาคำอธิบายนะฮะว่าหลังอานของมันเนี่ยช่วยป้องกันการโดนกัดหรือทำให้สุนัขแข็งแรงกว่าทั่วไปแต่ปัจจุบันมันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันมีหน้าที่ปกป้องป้องกันอันตรายอย่างไรกันบ้างนะครับก็มันเป็นแค่เอกลักษณ์ทางรูปลักษณ์และพันธุกรรมมากกว่าที่จะเป็นอวัยวะพิเศษเกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าแล้วมีหลังอานแล้วแปลว่าเป็นพันธุ์แท้หรือเปล่าไม่เสมอไปนะครับสุนัขลูกผสมบางตัวเนี่ยอาจได้รับยีนที่ทำให้เกิดแนวขนย้อนขึ้นบนหลังจึงมีลักษณะคล้ายสุนัขถ่ายหลังอานแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันต้องดูสายพันธุ์ต้องดูพิจารณารูปร่างศีรษะหูหางสีขนโครงสร้างประวัติพ่อแม่ร่วมกันเพราะงั้นหมาบางตัวนี่อ้วนตึ๊บเลยมาเป็นตอหม้อมาเลยนะฮะแต่มีหลังอานก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไทยหลังอานแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูอัตลักษณ์นะฮะของสายพันธุ์ด้วยนะครับว่าอันนี้คือพันธุ์แท้หรือเปล่านะฮะใครที่เคยเลี้ยงหมาหลังอานเนี่ยคงจะรู้ความแสบของมันนะว่ามันแสบขนาดไหนนะ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: ตามติดชีวิตแอนิมอลนะครับรู้สึกว่ามันคุณถ้าถามว่าคุณทราบไหมว่ามันมีถิ่นกำเนิดจากที่ไหนถึงจะได้พันธุ์แท้ๆนะถ้าพูดถึงหมาหลังอานเนี่ยมันเป็นหมาพื้นเมืองเก่าแก่ของไทยนะฝรั่งบางกลุ่มก็ชอบนะมันจะอยู่ในแถบจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับแถบๆนั้นนะผมเคยไปที่จังหวัดตราดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้ไปเจอรูปปั้นพันหมาพันไทยหลังอานก็เลยบอกเนี่ยคือถิ่นกำเนิดของหมาไทยหลังอานอยู่ที่จังหวัดตราดเพราะงั้นถ้าคุณอยากได้สายพันธุ์แท้คุณลองไปหาแถบนั้นดูนะฮะ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

0: ูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up
11: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
12: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
11: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
12: และใกล้
11: ขอ for cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
13: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
14: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
13: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
17: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
19: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะเกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ Oops Beauty Secret
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
21: Over the Sea
22: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ประเทศแคนาดาวันนี้เรามาเอาใจคนที่ชอบแสงสีเสียงตะการตากันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือการเฉลิมฉลองของแสงแวนคูเวอร์เป็นการแข่งขันดนตรีดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นทุกปีในแวนคูเวอร์งานเฉลิมฉลองแห่งแสงคืองานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้รับการยอมรับจากการแข่งขันพลุดอกไม้ไฟนอกชายฝั่งที่ยาวที่สุดในโลกด้วยนะคะโดยปกติจะมีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากทีมดอกไม้ไฟจาก3ประเทศมารวมตัวกันและแข่งขันกันเองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ชนะคุณจะต้องตกใจกับการแสดงดอกไม้ไฟที่มหัศจรรย์และน่าทึ่งในเทศกาลนี้การเฉลิมฉลองแห่งแสงมักจะหมุนรอบทีมเฉพาะที่ได้รับการคัดเลือกทุกปีและดอกไม้ไฟที่มีการแสดงสีสันอันยิ่งใหญ่และปลุกเร้าหัวใจของผู้ชมหลายล้านคนและจะมีวงร็อกชั้นนำจากทั่วโลกที่มาเทศกาลนี้เพื่อเล่นทุกปีงานจะมีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับใครที่ชอบเทศกาลแบบนี้ก็เตรียมตัวแพลนแพ็คกระเป๋าไปได้เลยค่ะสำหรับเทศกาลในประเทศแคนาดายังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามได้ในตอนหน้าบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะ
20: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
21: Over the Sea
4: คุณกำลังฟัง G-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟังฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: านไลน์ทีม 9.5FM
1: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วนะฮะก็ในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่เลยครบเครื่องเรื่องของรูปหน้ากับคุณหมอต้นอ้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับผมสวยครบจบที่เดียวเลยนะครับวันนี้มี1โปรแกรมมาฝากคุณกัน One Day Special นะฮะโปรที่สายสวยนี่อย่าเลื่อนผ่านเด็ดขาดเลือกสวยได้ตามใจเพียงแค่999บาท1ใบเทามีทอนนะครับดีลพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะอันนี้เหมาะกับก็จะสำหรับคนที่รู้ได้ก่อนเท่านั้นก็จะได้เลือกก่อน1กันยายนพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะมีโปรแกรมให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ Facial Treatment กำจัดขนเย็น Tesla Scalp ครับ Body Shaping นะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook Fanpage The Villa Aura Clinic นะอย่างที่บอกครับที่นี่ไม่ได้ดูแลเรื่องของผิวหน้ารูปหน้าอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการยกกระชับนี่ที่นี่เขาเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เอาโปรแกรมอื่นๆที่ไม่ค่อยได้พูดถึงมาให้คุณได้มาลองใช้โปรดีๆแบบนี้กันดูวันเดียวจริงๆ999บาทนะฮะมามีทรีทเมนต์กำจัดขน Tesla นะครับ Tesla ไม่ใช่รถ Tesla Scalp นะตัวนี้มันผมเคยทำตัวนี้คนที่มีไขมันหน้าท้องดีมากนะเหมือนออกกำลังกายเหมือนคุณไปซิทอัพเลยนะต้องลองได้แรงใช้คำนี้หรอกได้แรงนะได้แรงจริงๆอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยๆทำงานมาเยอะแล้วโอ้โหจะบอกกำลังกายไม่ไหวนะหาเวลาไปนอนให้เจ้าเครื่องมันทำงานแทนคุณไม่กี่ครั้งหรอกคุณจะสัมผัสถึงความแตกต่างกันได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติม076-646-246นี่เขาอุตส่าห์จัดโปรแค่วันเดียวนะผมรีบเอามาบอกคุณฟังก่อนเลยพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้น999บาทคุณฟังเดี๋ยวพอฟังตรงนี้จบคุณเข้าไปใน Facebook เขาเลย The Villa Aura Clinicหรือจะโทรไปก็ได้076-646-246รีบจัดเลยนะครับราคาดีๆแบบนี้เป็นผมจัดทั้ง4ตัวเลยนะฮะ

จบไปกับสัญญานะครับเวอร์ชันของบูรินนั่นเองนะฮะช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วคุณผู้ฟังครับขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งคุณผู้ฟังครับมีปัญหาเรื่องของกระจกรถยนต์แตกร้าวอยากเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงใหม่นะครับหรือกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือนะในธุรกิจของคุณเจอปัญหากระจกแตกร้าวขึ้นมากระจกรถแบ็คโฮก็ยังได้

ส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้เลยคิดมากในเวอร์ชันของเฟรนด์โซนนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับเวลาเดิมบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป905รวมดีลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: 905FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาช้า
9: ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: เราไม่จำเป็นต้องคบคนเยอะๆนะคบคนดีๆก็พอละมีกัลยาณมิตรสักคนสองคนอะไรนี่ก็ดีถมไปละคบคนเยอะๆวุ่นวายเดี๋ยวคนนั้นก็ชวนอย่างนั้นคนนี้ชวนอย่างนี้ยุ่งเลือกคบคนคนที่ชวนเราภาวนาชวนเราหาความสุขความสงบในจิตใจอย่าไปหลงเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเลยมันไม่ยั่งยืนหรอกไปหลงกับมันมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเดี๋ยวอยากดูรูปเดี๋ยวอยากฟังเสียงอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายความอยากมันจะหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาเงินยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นนะให้เวลาที่จะดูแลจิตใจของเราให้มากๆเท่าที่จะทำได้
0: คำสอนจากหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ไลฟ์ 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
3: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: ทานคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ Line ID @ nphcha_clinic
3: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: Starlight 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลลินีสตั้งแต่7 โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9 โมงถึง 2 ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลอีกอีบูกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24 ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1 สิงหาคมนี
8: ้ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่จะลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10 ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30 เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20 ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อในความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15 นาทีครับจาก2 ชั่วโมงเหลือ10 นาทีลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2 เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2 ชั่วโมงเหลือเพียง10 นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชานันท์ เทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาด้วยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางอารยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอโคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันมาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1,500,000 คนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนฐานงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ
13: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
14: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เพื่อระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
15: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
17: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.gmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทย
21: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea 905 FM
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้อย่างที่บอกกันไว้ในตอนที่แล้วว่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินที่เที่ยวสวีเดนกันและในวันนี้เราจะพาคุณไปเช็คอินที่เมืองเก่าสวีเดนและศูนย์การค้าเอ็มโพเรียสายช็อปไม่ควรพลาดเลยนะคะเมืองเก่าสวีเดนโดยที่เที่ยวสวีเดนแห่งนี้นะคะมีความเก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงมาก่อนทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคที่ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวอีกทั้งบริเวณโดยรอบยังรายล้อมไปด้วยตอกซอกซอยต่างๆเรียงรายไปด้วยร้านค้าร้านกาแฟตลอดไปจนถึงร้านหนังสือมากมายทำให้คุณสามารถเลือกชมสินค้าพร้อมทั้งซึมซับไปกับบรรยากาศเมืองเก่าและอาคารบ้านเรือนสีสันต่างๆที่สะท้อนถึงวิธีการใช้ชีวิตของชาวเมืองได้อย่างใกล้ชิดและปิดท้ายด้วยการเอาใจสายช็อปด้วยการเดินทางไปต่อที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียแหล่งช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ในเมืองมันเมอร์ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางธุรกิจรวบรวมร้านค้ามากกว่า200ร้านค้าและสินค้าต่างๆไว้มากมายโดยจุดเด่นของที่เที่ยวสวีเดนแห่งนี้นะคะจะอยู่ที่ความแปลกตาของรูปร่างตึกที่มีลักษณะเด่นเฉพาะไม่เหมือนใครผ่านการออกแบบที่สวยงามภายนอกประดับประดาไปด้วยกระจกใสตกแต่งเต็มไปทั่วบริเวณจึงทำให้เป็นอีกจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเดินเที่ยวเล่นชิลๆพร้อมทั้งถ่ายรูปกลับไปเป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะวันนี้เราเช็คอินแค่2สถานที่พอหอมปากหอมคอกันก่อนนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันต่อได้ใน Over the Sea ค่ะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: Cool Delight 905 FM

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ต่อให้เราเดินเงียบขนาดไหนหมาก็เห่าอยู่ดีอย่าเอาก้อนหินไปขว้างปาหมานะเดี๋ยวหมาจะเห่าไม่หยุดมีโยมหลายคนมาปรึกษาว่าพระอาจารย์ครับผมถูกนินทาในที่ทำงานทั้งที่ผมก็ทำตัวเงียบแล้วมันก็เป็นธรรมดาละโยมวันนี้เดินให้เรียบร้อยเดินบนเส้นทางที่สงบของเราแต่ถ้าจะไปบอกว่าคนที่นินทาเราเขาปากไม่ดีก็คงไม่ได้เขาอาจจะมาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อเสียอะไรบางทีก็รับฟังไว้อย่าไปบอกว่าเขาร้ายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะเราเดินตามทางของเราที่เราคิดว่าดีแต่มันอาจจะยังไม่ดีจริงๆโดยหลักการก็ได้วันนี้ถ้าจะไปโทษใครๆว่าเขามีเสียงเหมือนกับเห่าเราไม่แน่อาจจะเป็นเสียงสวรรค์ที่ทำให้เราพลิกชีวิตจากนรกไปอยู่สวรรค์ก็ได้เปิดใจรับฟังก็อาจจะมีอะไรดีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตอีกมากมาย
1: คำสอนจากพระอาจารย์ศักดาความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
7: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
8: ค์เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประกันมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่า

0: ให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
1: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
3: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
4: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: เราต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอย่าประมาทเรามีเวลาจำกัดเราต้องโฟกัส Our time is limited เรามีเวลาจำกัดดังนั้นเราต้องโฟกัสต้องจำกัดอย่าทำทุกเรื่องทำเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดก็พอแล้วอย่าไปเสียเวลาแคร์คนทั้งโลกแคร์คนที่สำคัญที่สุดให้ดีก่อนจากนั้นจะก้าวออกไปช่วยคนทั้งโลกก็ไม่ว่ากันอย่าลืมว่าเรามีเวลาจำกัดและความตายนั้นไม่เคยยอมรับสิ่งบนปุบปับถ้ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดได้โดยเฉพาะคนที่บอกว่าแม่หน้าตายแม่หน้าตายนั่นตายง่ายนะฉะนั้นจงใช้ชีวิตดังหนึ่งทุกวันคือวันสุดท้ายใช้ชีวิตดังหนึ่งทุกวันเป็นวันที่สมบูรณ์ที่สุดในตัวของมันเองถ้าทำได้อย่างนี้แล้วปุบปับเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจขอฝากพระพุทธวจนะสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ว่าอัจเฉวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะใครเลยจะรู้ว่าความตายอาจมาถึงในวันพรุ่งนี
6: ้คำสอนจากท่านว.วชิระเมธีความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
9: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
10: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวยังคงมีความสดใสน่ารักน่ารักมาแจกทุกท่านค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ฟอร์ราปาร์ควังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ราปาร์ควังน้ำเขียวสวนสวยกลางขุนเขาในปีนี้ค่ะเปิดให้เราได้ไปเที่ยวชมสวนกันแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองอีกทั้งยังเปิดเป็นสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกันได้ในช่วงหน้าหนาวของทุกปีด้านในสวนนะคะก็จะมีทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อุโมงค์ดอกไม้เขาวงกตดอกไม้ถ่ายรูปสวยๆและพันธุ์ดอกไม้หายากที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เฉพาะที่วังน้ำเขียวเท่านั้นและตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์โลกเสมือนห้องฉายหนังดิจิตอลอาร์ตโดยระหว่างทางเดินค่ะก็สามารถเล่น AR ท่องเที่ยวโลกเสมือนในดินแดนมหัศจรรย์ได้อีกด้วยงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะต้องแต่งตัวสวยๆแล้วมาถ่ายรูปเล่นกับมุมสุดปังบอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆแล้วก็ ็ใครที่เคยมาแล้วก็มาได้อีกแบบไม่มีเบื่อค่ะใครที่กำลังหาที่เที่ยวบรรยากาศดีๆมารับลมหนาวนะคะก็สามารถมาได้ในฟิลทุ่งดอกไม้ไปเที่ยวในสวนที่ยุโรปที่เมืองนอกแบบนี้ก็แวะมาปักหมุดกันได้ค่ะที่ฟอเรสต์พาร์ควังน้ำเขียวแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าปีนี้เนี่ยเขามาในธีมที่ว่า Blooming Flowerland ค่ะกุหลาบกว่า 10,000 ต้นเบ่งบานคู่มิติวงกตดอกไม้คนรักกุหลาบพลาดไม่ได้เลยละค่ะฟอเรสต์พาร์ควังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 6:00 นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0898128851ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ามีเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
9: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 95FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อ

0: ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM Cool Delight 905 FM

รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนที่แล้วเราได้บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกันเกียวโตอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยจึงได้การันตีความน่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบอกเล่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโดยมีสมบัติของชาติราว 20% และสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมราว 14% ในปีคริสต์ศักราช 1994 ยูเนสโกได้ให้การรับรองกลุ่มมรดกโลกในนครเกียวโตในนามของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเกียวโตโบราณเมืองเกียวโตอุจิและโอสึ17สถานที่เช่นศาลเจ้าคิมิงาโมะปราสาทนิโจเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังงดงามด้วยธรรมชาติที่มีเสน่ห์หลากหลายตามฤดูกาลพร้อมกิจกรรมน่าสนุกอีกมากมายเช่นปั่นจักรยานชมเมืองร่วมพิธีชงชาแต่งกายในชุดโบราณชมเมืองลิ้มรสอาหารและขนมแบบดั้งเดิมเป็นต้นในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินกันในจุดแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นแต่จะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
1: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ฟันเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลัก

0: รันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองรอ1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบ